0: แกควรดีมาเรื่องมาผัดผ่านไม่เชื่อรักควรเอาที่นั่งว่าจะเที่ยวคนนี้ยุบเอ็มในคนนี้กี่ทีมมันกี่คนอะไรมีเนี่ยนุคนนี้กี่เยาว์ดังนี้โอ้รัชย์คนนี้ที่รู้ที่มีมาเที่ยวกันมาเลยลูกแม่คนนี้ที่เยาว์พมีลักยี่ฟอยมาเที่ยวทุกวันลุทีเลยดูบุคคลนั้นแกมีคนคู่ปัดนั้นมาดูว่าจะพอลุทีมาเก่งกูมันเชื่อรักควรเอ็มพอเลยคือมีดอกเบี้ยพอกันมาเบียร์ได้แล้วบุญคิดคู่เป็นมุกเก่งเรื่องมีเชื่อรักนุคนนี้สกุลอาชีพมันเราเนี่ยติดกับการบอกเชียงคีรีดีรับไปเฟมที่บ่มมาดีที่ประเดี๋ยวท่านคันซิลโยมันมาเชียร์แล้วตัวนี้ก็คงไม่นั่นพี่อาร์เบียร์มีอาชีพคนเรามาคงคิดว่าเชียร์กันก็ที่เราคงช่วยเราหนุ่มตัวนี้เรามีการไม่เกี่ยมันคงไม่เชียร์กันหนุ่มมันคงกับเชียร์คงคิดที่ชิดยุบมันคงไม่ช่วยดูพลังมือพีดีเอฟมันคงอีกแค่กงกับเชียร์คือเราหนุ่มดิสเทรียร์ก็คงคิดว่าจะที่นี่จุดมุ่งเน้นการทัดเจนมุ่งพัฒนาวัตถุการณ์ยิ่งมุ่งเน้นการวัดที่เบนว่ากิจวัตรนี้วัตถะมุ่งเน้นยิ่งเบนพัฒนาการณ์มุ่งว่ากิจวัตรควรเบนยิ่งมีเวลานี้เรียกแค่เชื่อเลยคนกิจวัตรคือเรื่องว่ากับพิจารณาบุญมีอะไรบ้างอะไรกิจวัตรที่คัดมุ่งเน้นทวิวอีกคนดันมีเชื่อกับพิจารณาเรียกบุญมีมุ่งที่เรื่องเกี่ยงก็คัดมันเกิดกุ้งพิจารณาบิดฟิลเชื่อกับเกมอีกคนดันมีวิ่งยิ่งเบนกิวัตรชูดุติมีการกำเนิดกิจวัตรพิจารณาเรียกคิดว่าจะเที่ยวเที่ยวคอมพิวเตอร์กูมีอะไรบิชเชลมีกี่มิลดังมีอะไรกันมีเดียเบลล่าจิตามบ้ามาเป็นเที่ยวยูพีดีเอฟอินฟันทรีดิฟิชันพับลิกอินฟอร์เมชันออฟฟิศกับเชลกี่ละลูกคุณแม่มาเลยช่วยมาที่กับวันนี้มาในคิมบูมารู้มาบิชเชลมาพาร์ทพาร์กูว่าจะเที่ยวยังกี่มูล็อกมีพูดมีพัติการวัตรคุณพอลเลยจมูกยังก็ช่วยมีดอยู่กับติดกับเชลกี่ดูรูปลงมือยูพีดีเอฟนำมาเชลมาเลยพอจมูกแค่นี้มาให้พัติกับคาร์เอยังกี่เบลมันมีที่ไอดีพัดกินยังกี่มีที่การทัดควันมาเกี่ยมว่าจะเที่ยวที่นี่มึงยิ่งการทัดมึงก็คำนี้มึงก็มีพฤติกรรมอะไรเดี๋ยวมึงแค่ไหนมึงว่าการมันเด็กเก๋มันเด็กเก๋ที่มึงตีดีแค่พอหรือคิดมึงมีเช็คอะไรมาช่วยดีมึงก็คำนี้เก๋คิดคนการทัดคนมึงก็คำนี้เก๋Kit gouvernement this week commission a jimi sigi wa ibil wa jati do ko ni chi ko ben mate ak ko jimi mo ngeng ko baraka ta to kara ta ko ki do ben jogo baraka dan la pepe ni kerem wel man me dot teach ni ngeng ko ni ngeng pe ko kara ta ka mele ni chala dogi man me karo iro mala pe ni da kachaka mo baraka ti ni ken mps man ko ni this week ni chi ken ni dok ni ki wa chi ken te ye no sa fo project mo pat parent kimajati ni chi bi chi ko mo prime ni sa robin na banja ko era ho ka wajati ni ko goti ma dungo dada chen te mo wele ti wa trillion na chi ko no ni ti ko ni ki wajati ni ke ro ni ni ki ne ni ki mo ro ki ti ko ren do program ni ki wajati fo dong ke jo ro ni ban da wa chi la pen ti mo po la dada ka mo be ni ki wajati ker mo ki baro kere ka ti ki chen te ni ke ore marmo le mi ngen ay ko ni ki wache gen go bayra ka ne ni jo mo ki ken ka mo ko labor intensive public workers ni no te ni ken mo gen gen ni to twale e kero mi lo ko te mo da te ni chen ta mo ker ko mo ni mo ki mi ati mi char ka mi ko ko ni kero mi te ni ken mo pol mo pat pat ki mi kero mi chen ta chen lo ori ki do be ni ki mo ken ni la chen ta ko me de ko chere chenge MPs dan kuno ke waja tini ina banja tiro wacho ni chinta emme ke dena dena dakbini ke wacha polo miyono ke duwako wacha ngadubu Uganda anyimu kakamegiru mbira marat ke chinta nipa ke tiga duwako ni mana yoma be Dodot West member me paramen manku baten ben Chirunga waja tini tiga leguti mugudu juweng uluwako kudu juweng kumite madungu mage kerege nye yup mina nina sape nudugu chenu chuti nukene mina gengu guwa karatacho doku nyebele report mature kumu karatacho machalo kirkumeno Kilak North MP Anthony Akol chaye matea kutuan kimu bene kiwache nyit mimi yate matut mbeere re kumkit mina sabu bere katikere kidum district nukene mage tereye yunga save kimu unipetie kumumano ramu Minister ila ramire ukatada mkini unipase mpiyara beero ikumje mkini mkibiraka tiwini karmino saf umirakinia mbenu ubero pole weng lakumfu kachilgi mkini mpatpat piyara rii ya biji ye pase mwichok mbenu kiwaja tini umirakinia mbero tie kwa report mkitika kilone pase mwuruma bitkula yiku mkiwaja tini pole umirakubere jimu umuti nyo kamungu kada mbenu saf mia ngani ti ye chente mwike kerogo $1 million nye rio piyara beero ya bichil mene mwini yup mwini sap mwini mwini ukaro wakati kakare
1: mwana nye mwini mwini mwini bakati kile umago kiki report tomate rapa FM
0: Yek mirin ata wala bungan kuala piwacha doto hao nitiaka kuhidwe ni abichel manke labo Kenya kumke wajatini Kenya Ambrozole Ecosystem kwa wajatini poleto wapaliatini tika bini wiatu oratika kelo konpeko kiluwar mateka dadata tuwele kumleima kitika guwakogi kido mjimu genge guwakule biakatini lwakmita darmir genu nini mle igimutige mpi igitigo liga yi reportika wati genge tika damuchan mateka dadaka mbini ki wajatini muke ni kikiru ya toko mwine klik ime genge toho report wajatini apa uya chile yi mwaka mbini mki wajatini liku mbini ki mbini ki wacho bero lacho mwini kinyimpan kumi genshi kahan watu wawon karama kibuwerwen kikwere mfudu mkete mkuleto umadul mwami Kenya Wildlife Service gengu pimuka genu watie kwa mwili ya jenni umutie kwa mkirumwa la maladada mwani kumi peku mitu umu umutie kwa mwini report umweja tini tuwa nubini mchila dugi mwichi kulia mwani kiyap mwili jmipul kitika mwini gini mwini kuiti ye mwila pendika wako juma gengi timu kikwere tiki luwa umutek Patrick Paiti mwini kiwaja tini timu ya kumbe rakani ya mkumi poto warumu kitika Bolone mwani kumi iligu Kumini lanu mbini kiwache pole kitika ni anukipu nyeroke kwenye wakati kereke waja tini gini kitika legoni nyeroke tini kikweda mwakube lukatit machuwa satai ilwaki miti rajo imini ya kukurubiru miki guwakile ya kitika waja tini nyeroke nani kibiru doki tini kibiru kato ikedi Rapa FM
2: Mwakube lukatit machuwa satai Mwakube lukatit machuwa satai